0: ก็บ้านก็ตัวสวยมากบ้านบ้านนี่ก็ตัวสวยมาก
1: เอาเทนนิสรอก
0: ก็บ้านนี้สวยมาก
1: เอ้ยอ่ะบ้านเรา
0: บ้านนี้สวยมากบ้านบ้านเทนนิสบอลลีบอลมันเนี่ยที่นี่น้าบุเบงที่นี่ปุ่นนี่ปากิตบุสมาชิกมุมบันดาเนี่ยทำให้ได้ป่ะ
1: อ้าวอ้าว
0: เอาบุตรตัวที่สุขใครต้องมาหันใจมินิสกับตัวว่าแต่เรามีศัตรูเจ้ามันน่าสงวนนี่เดี๋ยวที่มีศัตรูว่าให้มันน่าสงวน
1: อ
0: ้
1: าว
0: อาเบรินโอออสงวนทั้งหลายก็จะ health is well จะใช้ที่สมบูรณ์ยินดีได้สมบูรณ์นรกแค่ไหนก็ทั้งนั้นค่ะโอเคแล้วดูแลกันต่อโปรยส่วนตัวอ้
1: าว
0: เดี๋ยวผมมันวิธีใช้เอาไว้นะสวัสดีนักทำเสร็จตอนนี้ก็กินเองเด็กเป็นดาราเจ้ามันที่มีมดที่มีมดเจ้าตัวบุกชิกลาสไลร์ก็อันนี้คือตัวบุกดูแลมีโปรตีนโตมันเป็นนอสอร์ผมทั้งหลายถุงมาเป็นปรองงวยตาดอสซาร์ฟูเกิดปรองนี่บางทีจดทะเบียนถุงไม้มันอีกตัวแค่ใช้ตัวพิเศษหันยังบุเดี๋ยวจะนี่ถุงอะไรที่จาระปัสสินัยถุงวัวจาระอัลไซอัสนี่จาระบาดเจ็บไหมดอกจะดีปัสสาวะหางไกลปนี้เอ็มที่นี่จะปกติที่นี่จะเทสอาบะฮวาอาบุที่นี่จะเราหับตาหางไกลสุริสุสตงตาโตเกะรูรากาบาตากรมไข่เลี้ยปัสสาวะที่นี่เอ็นทีไวรัสขมตาตอนนี้เอ็นทีไวรัสขมตาซึ่งจะกู้นู่นนี่กองรายบักกลุ่มบักสถานทางเกะเอ็นทีไวรัสรูปันต่อมที่นี่จะเห็นมีเจเอ็นทีมันเองว่าจะบิลดีโน่จะปฏิรูปใครไง
1: อ้าว
0: อาบุนก็บิลบอลใครชีวิตอ่
1: า
0: ใช่เขาคงอาจจะจีริบ้าเป็นหนึ่งตัวดีทีมกับหังไก่บ้านนี่อยู่ฟันใครกันก็บ้านแคลาดูลาบอลล็อกฟันทั้งหังไก่บอลลีบอลฟันทั้งหังไก่คริกเก็ตฟันทั้งหังไก่ข้าพเจ้าขัดปรุงกับหังไก่การดูดรอฟันทั้งหังไก
1: ่
0: ที่นี่จะเห็นว่าจะเอ็นทีไปรัสนี่จะต้องในไปรัสนี้เดี๋ยวหันยาไปจุดดอร์ไม่เอาไว้อักทีคุณไม่ต้องการ
1: อ้าวอ้าว
0: แค่อาไปแล้วนี่เดี๋ยวพอจะสกัดรูรอบน้องก็ใครเนี่ยตาต้องสกัดใครเนี่ยตาก่อน
1: อ้าว
0: อาบานี่เนาะแต่ละตัวหลังก็สิ่งสั่งเสียก็คิดตักไม่ต้องการแต่ไอ้สมัยตอนนี้คนนะค่ะแม่ดาม
1: ก็คือได้นั่งมันอีกครั้งนึงใส่ตรงก็อาบุโนเวลาอีโนจึงอาบุโน follow ใครนั่งกิซะดังนั้นเวลานี้ทำไปอัจฉริยะก็เรื่องความมัน
0: เองแ
1: ต่
0: ถ้าเราถ้าเราเคยต่างกันนั้นที่นี่เป็นในที่สุดที่เราพบในมุสลิมก็แต่ละท่านจะสลายดอกมันจะสลายในที่นี้ที่บอกนะโอ้แค่ละดูแลในประเทศบางตักที่บ้านในที่มันอยู่ตรงนั้นนี่อาบุรุษตรงนั้นนี่บางทีเนี่ยตัวตัวการเรียนแต่ละขณะตรงนั้นตัวขณะนั้นเราแต่ละขณะเราไม่เคยถึงแต่ถ้ามีอะไรนี่บอกตรงในที่สุดที่ถึงสภาพเราใครได
1: ้
0: บอกเราแน่วันนี้นะครับ
1: อ้าวอ้าว
0: เอาไปจากของเซนจารัตวารีย์ตรงนี้เราบอกว่าสมบูรณ์ที่เราต้องทำที่เช่นนั้นบอกว่าในเทหารงี้ตรงนั้นในบางที่สุดสุดตอนนั้น
1: ที่เราไปตรงนั้นอาบุนบางที่บอกนรกนั้นเบลัยเบลัยหามบ่ายมาอย่างฟ้าเราตะคุกตามนี่หงายไงอาบุเก็บบ่อาบุนเจงเชียร์ยังไงฟีลเจงใจแกซึ่งบุคคลจงอีต้องพนันตัวใครไม่ยังอีทั้งวัยเชื่อใช่ดีบ้านนั้นหงายอาบุบักสักแค่ต้องการหงายตัวใครมันโอชามงอาบุนบางที่นั้นมาให้กี่ก็ถ้าไล่มันอีบิสิงตีเจ็บแบบสั่นตรงนี้ตรงมันอย่างว่าบอกจีนไปกี่เบลัยนกกระหัม
0: อ้าวการนรกไปเจ็บข่าวการมันปั่นดาวเอฟเอ็มเรดิโอเจ็บสมมติโซฟิตุขยบาเจ็บสมมติคอมโบสมาสมมติจะต้องเอเวอร์เนสโปรแกรมมีคอมโบสมา
1: อ้าว
0: มันจีนมันสิ่งก็ตัดสินบุตรที่จะมันขลังตัวนั้นปฏิญาณมันสิ่งก็ตัด
1: นี่วันสุขมาตั้ม
0: ขลังตัวใครจะตั้มโอกาส
1: ใช่ไหมอาบุนีบิสิงตีบอกตะคุกอังตะกัจจแต่แค่ชั้นสานันมุสงมันเห็นก็ว่าให้เสียจึงจีนี่อ๋อปันดานิบิชิงตุยจึงชัลบรุมนกบังมาท็อปิกที่พายกเก็บยังเก็บบ่กัสกัสยาท็อปิกก็ปฐมารกิก็สาวอาบุนิบิชิงตุยจึงจีนี่ก็โนบ่สานันิจารามันนรกบ่ลูกรกเจบุคับิชิงอ๋อจงอิตงมันีจีนี่มันมุงชายมันมุงอาบุรกโนบ่สานันิจารามันตามินก็ญาณว่า knowledge มันิสังจึงอาบุสากังก็สิบังก์ชายังก็ต
0: บางอย่างไม่ได้ก็ยังบางอย่าง
1: อ่ะอาบุนีบางอย่างเนาะจีนิกายชาบุคานิกอกนอจึงคุลูกย์สายมันมันยังไงชักชักเนาะเอ็กซ์เพรสใครมามันยังไงกายชาจักรมามาให้มาตรงตาคืออาบุนีบางอย่างเนาะ
0: จักรมามาให้แม่ดำก็สุดจัก
1: รอ้าว
0: มามาให้แม่สนอนุ
1: อาบุนีบางอย่างเนาะจึง
0: อ้
1: าวอ้าวอาบุนีบางอย่างเนาะอาบุนีบางอย่างนรกเนาะเบลัยเบลัยนะฮัมไบ
0: มันก็จะดีเบตบ้าโอ้ยเฟซบุ๊กอยู่บ้าหายมันเองแต่ที่ช่วยอยู่เพราะเด็กพกสลายเอาไปทางการที่เด็ก
1: อ
0: ้
1: าว
0: อ้าวไอ้ตัวมอติกก็บอกรับสาระดูที่ไหนสาระเอาของมึงเนาะดูที่ไหนอะครับ
1: อ้าวอ้าว
0: ยังไงอ้าวบุญรอดไปทักที่นี่จะต้องใครต้องไงตั้งบุคคลในรังสรรค์อันนี้บอนดูบันดอกจีนประชาชนที่นี่ตัด

រកណៃនោះអូចង់ខាងប៉ាំតៃទីរោរកណៃនោះចង់ខាងប៉ាំតៃទីអេងរអាយយរងៃទៅតាហកយាจังข้างปารังอักยารังไอรัตัง

対もう5パーセントラン、もうねなほいてらわきりにゃったへい5パーどんてนังมาเตติโอมติมองก็ละตื้อจังตะวังละเห็นก็ไปเยติโอมติมาจังตะ